0: ไปท่าไทยล่ะผักปลาดาเดียวยายรับคาลิกาไปดาบักไก่ท่าเดียวปัดตัวไอ้ลีกาวเล่กายเดาลีฮะปัดตัวไอ้ลีกาวเล่กายเดาลีฮะ
1: หม
0: ดการว่าอะไรกันครับกาแฟอร่อยเลยถึงเตือนแล้วเรดิโอสัมพันธ์
2: เรดิโอสัมพันธ์103.4 เมกะเฮิรตซ์
3: นั่นมันไลฟ์